วันเดตัวเรียลดินจอนแมงคุณนาเซคริฟายส์แม่นำตัวเป็นกูสมากับแม่ยังแต่นุ่งนั่นนั่นเตะแต่แม่รันเตะงาปงอายุปนเดตันดิกิเตะแต่ปานันก็กับแม่โอรีนั่นนั่นเตะแต่แม่รันเตะงาปงอินนำตาเป็นสายุกูเห็นตัวกูมานั่งกันไกลนี่ก็ยังสู้ซะแม่ตาเรแม่โอรีนั่นนั่นเตะแต่แม่รันเตะเตะงาปงอายุปนแต่ปานาริกินก็กับแม่โอรีนี่ก็กับติกรอยแม่นั่นสตูดิโอปานันแม่โอรีเอฟเอ็มเตะแม่ตัวเด็กยูNa wakin ako may reitan na rakaw susin ako im. Tira pa na ko na na ko roi. Kanuan na na ko mga tau roi na pen wakin na roi na. Inanon ngayon nam tapas sa iyo. Sinangan de da wari George Strait may ako na natakoran na Full Hearted Memory.

0: แม่นนะนะโรงรงตีออสเตรเลียนแม่นนำตาไปในกองราเมย์เยี่ยมนราได้มองไกลวอร์ไอเทมินิสมินเตียวบานัวแม่นนำตาไปในกองราเมย์เยี่ยมที่ได้ยูสินังตาวรอยมังคันเดนได้สกุแม่ตาวันกันวันเจ็บปงอะไรตาวรอยเป็นตั้งไงนายูเดี๋ยวไปนักนานแป้นอันเด็กร้อยยอมตาไปในนักเอ็มตาวันกันวันเจ็บปงไงรังเงินกับข่าวกิตายันกับอุริงแม่นเอาไปเซนเตเมตแม่ตัวนี้ยังตะเกาเร่งน้ำปัจเจนวะยี่กับตัวตัวนี้แม่ตัวนี้ยังอีพวกเกณฑ์เจ้าหนุนกิริเพสแม่ปานะเป็นดิคีน้อนว่าแกอารมณ์ตะกินใจยันนั่งนี่กับเราไอ้ก้าคุระคุระแม่นก้ากันวะอาการงักกี่ไก่น้อนไอ้ไก่นี่ไปน่าจะตะตัวร้อยอันตัวตะกี้ก้างงักแกนักคนอันรู้ตะกี้ตัวนี้กันวันเจ็บปงอีพวกเกณฑ์เจ้าหนุนกิริเพสแม่ปานะเป็นอะไรกับตัวร้อยว่ากี่นี่ปนน้องวะแต่การงานนั้นก็เกิดได้ง่ายเพราะงานนั้นเป็นการงานนั้นแต่บางงานที่ต้องเป็นนี่แม้วันสุรายวังอาวับไปมาโนวะอันนี้ก็พงงานนั้นเกิดการรักษาวานโนวะแต่ประกันตายแต่ไปยารีเกติเมทอดนั่งพวกกับเด็ดรอฟนี่สกุยมีอันเจ้าหนุนกิริเพสอาตัววันนี้ไม่ได้ไม่อยากเกิดปานะเป็นแม้ตัวแม่นักไม่นึกที่ไม่อยากเกิดแต่ละไม่อยากแต่รันเจ้าหนุนกิริเพสที่งี้แม้ตัวเต้าไม่อยากไม่ยอมนักไม่อยากไม่นึกนี่พี่ดีน่าโน้วะนักคนที่พี่มาโน้วะเดนอตเอ็นักคนนั้นตัวการเมเรนันไตตาดีเอ็นเมเรปูอันปัวกะตารานิมาเกนิเมปุตาริตารีเอ็นอะไรดีงั้นดังอินเตไตตารานเตไตริกเอ็นอร่อยสีตะการาวเอพีเป็ดเอ็นตาปะตาเปียววะเมราเกียเปียงตาราวามายนะเอ็นอวานังอินังเตวตานาในการาวเอพีเป็ดเอ็นตาปะตาเปียววะตารานเตไตริกเอ็นอวานังอินังเตวตานาอันในการาวเอพีเป็ดเอ็นตาปะตาเปียววะตระหนักเรียรานุกาวเป็นแม่เอานวันนั้นนั่งเต้าตานันการาวเอพีเป็นเต็นตาปะตาเปียววะตระหนักเตไตริกิเอานวันนั้นนั่งเต้าตานันการาวเอพีเป็นเต็นตาปะตาเปียววะนนอสตาปิเตวีเอปิรัวนิคนเอาเอานริริงาสีตาการาวเอพีเป็นเต็นตาปะตาเปียววะตระหนักเตไตริกิเอานวันนั้นนั่งเต้าตานันอันการาวเอพีเป็นเต็นตาปะตาเปียววะโอนอตัวตาเมนาวารุเรเอานวันนั้นนั่งเต้าตานันการาวเอพีเป็นเต็นตาปะตาเปียววะอินันนต์แตงไงนายโยตระหนักตายดิเกนวันนั้นนั่งงานการาวแม่นาฬิกาเกะดิเกดิมีตระหนักปานะเป็ดที่ยังเงียบพีเป็นเต็มไม่เมียโยนิพิรินะเต้าวันนักคนเทปุยนัตโนตเอานคนนั้นตัวการเมรินันไตตารีเอานเมริปุตระหนักแตงไงเนียเอานริริงะตระหนักตายดิเกนร้อยสีตการาวเอพีเป็นเต็นตาปะตาเปียววะกบายนั้นมาไกลนะไอ้เทนิปงอิมาอินเตอิสปงยินานุไอ้กระทั่วตัววันที่เราเมตยาบุสิบุกินคิดเป็นสเมปานะเป้เอวุสินยาบุสตาดินเตงาปงไอยูวับีเมียวเดเมนิสมีเนสัวอันสานอมเอสานเป็นโรคนี้ตานะไอวัวเดสมาเรอาวัวนิเมียวเดเมตาที่รังกันเนเตปีเมตโนวเดเมนิสนักนัววัวการังไงนะน่ากับราบุเรแต่พี่ไม่ใช่ว่าแต่พี่ไม่เต้นว่าแต่ไม่ใช่นักนัววันนักคนเดินทางมีอันตรายแต่ดีนั่นว่าตัววันที่สมัยอยากใช้ว่าแต่ไม่ต้องที่อยากพูดอะไรไม่นะนี่แม้ว่าแต่ไม่ใช่นักนัววันนู้นวันเดินทางริกัยดีแต่นั่นว่าแต่สมัยวัวแต่ไม่ต้องวันนี้คิดตัววันกันวันเที่ยงอะไรก็ตัวเราว่ากี่มันน่าพิเศษตัววันกันวันเที่ยงอะไรไปส่ง
1: And what a fun. But I am Kai, Yetayan Nakan, Nipakanpo. Yon another bone, what a fun? Yankayana Pakanpo, what a fun? And one temetro in the room to Samsung at the U6, Nipona to Pupua Pimerwell. A yay eleven and a case, a yakapona.
2: Young Kami, who am I given at the Samsung?
1: By air can the Kivin, a kawari in a room to you. The U7, I won't what the Pimerwell were born and Kai.Apun pun orang, wabu pun yang berbimbing orang. Kau orang nan, temoto I 14, atipu pun yang berbimbing orang. ZTE 835, temoto pun yang berbimbing orang. Apun angkai, kau orang apa nan? Tenubi I 70, at wabu pun tetara apun angkai. Apun orang, punung wabu pun yang berbimbing orang. Tenubi I TV 80 Max, wabu pun berbimbing orang. Apun angkai, apun orang main mana?Wabu pua, ono bi merwewa.
2: Anaya, ngaya muan cekanganga mwota fon nani ke. Xiaomi Poco, Po pa ngai pa yeke o kiki tai.